พ่อแม่ต้องไปหาแป้งก่อนอันเห็นหายห้องฝาย่ำเจ้าแม่หอแป้งปุ่นจูเสียงต่างไปมาได้หลายบ้านเมืองแต่งออกเกินน้อยมาเสียหายกวงยามฟันเป่ากระสังเหยหันเจ้าสิริจูเสียงต่างยันสูงจูเสียงต่างไปมาได้แต่งเฮาต้องปุ่นจึกเจ้าเจอดีเจอไปมาเฮอปีดองเสียงต่างต่อต่างโฮจิมินห์ไปบ้านวิ่งตันสังเหยหันแมนเสียงใต้อิ่มหื้อหายน้ำตังแคบมันถึกดิ้นปุ้งท่วมหนำเฮาย่ำฟันอันนี้ก็แมนไอ้คนอยากเฮอเจอไปมายังเห็นแมนน้ำจุนหอกซิงตั้งปีน้องใต้บานกันนี่คือตันน้ำแมนฟันเป่าปีสองเงินสะฮกวีบาเซอร์สังเหยหันอิ่มตองตบไข้กวางไอ้ตังเบตงเหนียวเกาหอยแมดกวาง 3.5 เมตรกงจริงมีตะมิดเหมือนเงินเฮือน2ตีหอย160เดียวดงตั้งน้าเศร้าพันได้ปอบน้ำจูเหตุของตั้งไล่หนำซองสางลังจะยำเอ็ดฮอดหนีเสียงตั้งอิ่มได้เอ็มุ่มตึงเอาเห่าเสียงตั้งเบอร์บอดี้สอยเฮอตั้งไปมาได้ง่ายยังสอยเฮอปีน้องเจียนจูนหางหอกชิงมาเรื่องก่อได้ดีกวงยามฟันเป่าแมนบ้านเมืองหมั่นสู่เอาจูเตือฟันแหงเฮงลายเสียงตั้งกับเหงื่อหันยังจานว่าตกเหลือหื้อหายเห่ายามฟันเป่าน้ำหันปอมน้ำเจอแป้งปูนจุติตกเหลือน้ำฝาเป่าปีสองอินสหาเป็นออกจิงขึ้นบ้านเมืองจะยังแป้งตั้งเอ็ดเกากองตั้งไปมากับจุติเจ้าก็ซับองฟันบ่าทั้งบีทือเอ็ดเรื่องบ้านวิ่งทันสั่งเหงื่อหันซีซากุเอ็มบอกซอนปีน้องเอ็ดตั้งไล่นำตั้งแป้งปูนจูเสียงตั้งกายมากับติจูบอกซอนจูดินฝีเอ็ดคงจริงส่วนแห้งเจอเอ็ดก็เอ็ดซังเลอร์แมนไม่เห่ามีตังไล่นำก่งนำอันหายห้องฝ่ายำม้อยเฮาสื่อหลีจูเสียงตังก่อนย่างฟันเปล่าบ่เดียวต่อตองปุ่นจึกเจ้าจะดีกวงเจอไปตังยังเห็นใดเจ้าหูเอ็ดท้องจิงเกวียนบ้านเมืองกวงเจอฟ้องกันถึกหายหน่อยมาอันสิหายเฮอปีน้อง